ลุมก็คือมือปนสังและน้ำบิ่งกับกับเอียงจะกับเด้งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมืองรักเล่มเรานั้นจำดวงสับลุแตกลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนายจูนยางปีเตอร์ตุปันปลุกนำทุนเริ่มกลมจริงจีโบด่างกงสามไต่เหล่าตีผู้เอียนขวากระนำระด่างจารเรื่องเหียนมีเจี๊ยบเกษมกลางตึมนกกลึกโปรลันนกเลยหมอไกลแอลิบและตีสะดงชนเกียงความคิดไก่ประดังจาร์เกาที่อันนาวกระนกกระบินจีโบมลันพลุเด้งมือประโมคือนักกุติ

0: ลุมก็กู้คุมรูปบนสังและน้ำบิ่งกับกับเองจะกับเด่งกลางจำดวงรูปห้องไกลเดเมืองรักแหลมเราลันจำดวงสับลุแตกลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนัยจูนยางปีเตอร์ตุปันปลุกนำทุนรวมกลุ่มจีนจีโบด่างกงสังไต่เหล่าตีผู้เอียนควากนักระด่างจารเลืองเหงมีเทียกเกษมกลางตึมนกกลึกโปรลันนกเลยหมอไกลแอลิบเล็กตีสะดงชนเกี่ยงควากิดกายประดังจารเกาที่อันนาวกระนกกระบินจีโบมลันพลุเด้งมึกประหมอคือนักุติวาลติหาดบเยินเราพลุไอมาหนุ่มนังกระพุงแดเรมพระเลขกระนับกระตื่นเรมพระเท่าเอากว่ารอยปะมลันพลุติวาไกรเป๊ะกระดับกรูบวยนกคือกลมละนกโกมจริงจีโบดังกงสันตาเลยเล่าตีผู้เอ็นลำลุลงบินสะดงส่วนกระนังประดังหอยดองยังยังกระนังประสังเจแอกระนังประมาจังโตผู้เวียดนามจานแตกลักโกมจริงเล็กเลยนาจุยังปีเตอร์ตุปันปลุกนำทุนรอยโกมจริงจีโบดังกงสันตาเล่าตีผู้เอ็นรอยซามลันปลุกทุนใส่ปอตุปันตุกเหล่าปลุกรอยมามลันปลุกทุนตัวไอปอตัวปลุกนำเล่นอันปิมพุนเปยอหันดะประเลกราตีวาลไกรเปกระดับกรูบวยนกในนาวตีนกโกมจริงหมอตึมดงจีเลืองเหวียนมิงเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปีลากุกหอยจารเกาที่อันแกงควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารอียังกรีในกระนังแกงควากระนังประดังจารควากระนังประมัดจังโตกูเวียดนามจารตึมดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจารพงควาจารตึมกืลอิหลอนติพงควาตึมกระนังถามพระสะวาลลำจารเล่นอันเองุมตุมนุยบวนแสง
1: บลูรัมก็เตรักเวทกนักกรุบเวนุกดงจีกาเตหัวอันลำจุงเอิงดังไก่องควาเกิดกายกระนังประดังจารควาหอยดงเงินจารปิมยะกลายเป็นพลความจริงจีบุดังของสารตาเลาเตฟูอินจิงเกิลเวนุกยมพันเตมีมังดังโบและดันประกัดมังลำจารกนองสปันนานเฮเตและดังกุศลเวียดนามมอมกอมจริงเรยมามลันปลุกทวนเซบอตปันในตุกหลับลุกเตสางดงจีฟันลิวทันบวนสางดงแบลุฟึกลองสะสุนลองกันเรียกดงสุนจีบดังกุศลตาเลลาเตฟุเอียนมอมกอมจริงห้องตปันดังเฟียนมึงดงจีฟันลิวทันงาควาประดังมึงตุ้มกนันรุตาเลลอนันประดังและนันแกลอมเทือกัดมังเตฟุเอียนบึ้มอมกรัมดิและนันดิกยาม ลันซาทนเซบอตปันในตุ๊กหลับลัสซากระนมประดังมาปล่อยใจมอมก่อมจริงมึงดงจีฟันลูทันหงาควากูไกลกิดกายมึงดังบรอกัดมังเตฟูเอียนเตหกาวและแกลแต่ลันกวนกับปักดีกยาไรกาวตุ่มเกลินุกรวมกลมไปทำเดือบบนสร้างลำกลมล่ามก่อมจริงตัวจริงไกลกรุกระตึงมาสปันทนเซบอตปันในตุ๊กปะปลิมาและนันตุ้มไกลตัวจริงกระดึกกระอังกันบางอยู่นาเตนกเบเฮเตอร์ดมด้วยเปลาจูและยางเบเฮเตอร์กับควาลันจาร์โฮจิมิงและดันตุมเกลินุกคนอรุดังเวียนริบวันซางกะฮันลิงดรูมกวบสันละแซมไล่ก็อยู่กับแกลนุกเงียนุกเงนางเมืองลันจาร์ก็อยู่กับบรอกัดมาเมืองลาจาร์บริกรในฮัตดาพร้อมกระเวทแบบเบนุกนมก่อมจริงจีบดังของสารตาเลลาวติฟูเอียนมาเป็นพนไปยัวเมื่อฮัตดาพร้อมมายกขนมดุมกวบกระเพาะกระดับกรุเบนุกอยู่นาดุจโอลอจริงนกกับตมจวดขนมกรูกระดุมกะลินุกเรในและนันในแต่นับตี
0: กว่ารอยปะมลันปลุกเอปูลมาพระลำกระนังกิดกายพระดังจารเมืองดงจีเลืองเหงมีเทียกลำตรูเอิงดังควากระนังพระดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารนาวกระเซมกลางพระรำแกงยันไอเตะอมอจักงะเซมกราไกลแอลิบเล็กงะตีสะดงชนนำปิดเลาะมอดงจีเหงียงดินเวียงลำกระนังกิดกายพระดังจารควาตุเกรดลังพระกนากระนังพระดังจารอิญุดบุญยะแกงควากระนังพระสังเจแอจารตีสะดงชนในปูลกระเซมกลางและตืมนกเอลุยหมอกไหลกลึกโปรลันมเซซีกับปันสุงโกกับปันลีลุลงไหมหังลุลงหัวกริ่งจึกกับงือยกยันลุลงเจ้าและอันวาลกลึกโปรลันตีนกปีกนาลยันอเตหาบังตีวาลกับปันสุงโกสะเก่ากระจามไพรแปะดับพระกับปันสุงโกใจนั้นลำตืมดับพระจังงะเจ็ดรูปรักงามกระกระยำจังหมอเอลันกันเอโร bèm đuôi mình buồn sang làm dàn lìm chan e lìp lách eno pi lê ca ngạm cà năng ai lâu plu cái chú ek lại tuổi tú cái chú plu lạc prak hằng elan nào cặp bèn dọc dán lụ lồng châu xa câu cây ru prak bèm cà elan luồng tuổi bao span tu mét hằng eno pi lê ca prak năng ai mà lại prak làm năn chàng cà char ru lòi lại prak ระในลันลันหมอนังกลุงปร้องข้างหมอกไลกลึกโปรลันลำยันลิมจันแอมังจึกลูกวิทโปรปาวัดลันปวดเตากะกริงวาลกระสะเอ็นเตและนาวกระแซมทลังทุตินกดงจีเลืองมินเจียกลำจุงเอิงดังควาขนังประดังจารควายปูนปิลากุกหอยจารแอลไลกระแซมทลังวิทบินเซมกราตึมนกเอลุยหมอกไลกลึกโปรลันอมอลุยโอกไลกลึกโปรลันละตึงเมาง่าลุจกลายดับนางกำนิบวนแซง
2: ลำกว่าร้อยปะมลันปลุกเมื่อเอปูลมาพระลำกำนังกิดกายพระด่างจารมึงดงจีเลืองเงินมีเทียกลำจุกเอิงด่างควากำนังพระด่างจารควายปูลเปลากุกหอยจารเวลันเล่าจั่วเซินเล่นอันมาพระหังกำนังพระกรามจริงกันแดงเบสิกลาจารแต่เงวทันหัวดีลุมีกวางนำสะตุยอันนำ
1: มอยเปดอบลดทนมาพร้อมกรามจริงการหัดดังกระนงประทุมกรามจริงการหัดดังเอกสิบาชีกลาจารตาจิงาวทันหัวมอดวามตามเนิ่งยับเนิ่งจนโอกบหล่อสรมตุนั่นละการจุมโกรและดันการจุมปีอัดกระนงพร้อมเสือพร้อมมาเอ็ดกิจับกระดอบลดเหล่าจุมนุยและดันย่อยเปเสตุหิมาปลุกจุมนุยมาประลวยยานทนตัวเปล่าตัวปริมากระนุ่มประตุมกราในมอเรวิทเกมใส่ตัวเฮกลับรักมันเดิมกรามจริงหมอปะชีลำลาจาร์และนันตีดุมลาจาร์ตาจิงเอาตีนกหมาประดองชี้เลืองเหวียนมิงเทียดลำจุงเอื้องด่างควากระนุ่มประด่างจาร์ควายปวดเปิดลาวกุ้งหอยจาร์ตักลักนาวกระเสียมกลางและปรามกรามจริงแปลมเนียเมื่อเฮิมท่องกระแกลดและลานกวนกับปักมันกระนุ่มประตุมกราและนันตีหมาประดงชีตุยับไกลกระกระตื้นมึงกระหนังประตูมกระลำประกระเหตุกิจจะปรามกรามจริงมิเสรประมะกำด้วยมะพระเบ็ดหมอกนั้นเอลไลกระหนังประตูมกระลำดิมลาดไกลจัดกันมิติประตูตื้นปรามกรามจริงชิมเนี่ย
2: เมื่อเราในดงจีกาวเทียวอันลำจงเอิงดังแกงควาคิดแก่กระหนังประดังจาร์ควาหอยดงยังยังจาร์นาวกระนกกระเบนลันปลุกตีจิโบลุนินตินlâm đảng bộ và tì hòa nằm pết màu đồng chí đào bảo minh lâm cân năng kịch cài bộ đảng chàr khoa cân năng bộ đảng khoa hội đồng nhân dân và tì hòa
0: chi bộ lũ linh tỉnh rạ này mò xài tú lút lầu đảng viên lâm tổ ban làn thôn tuệ bộ tập lô năm chi bộ đi làn chắc là cả binh đi tăng là kịch cài lo ngại hành trạm đi cái già lâm lũต้มแปลงเอลเลตเนื้อบุญสังระงะจักตึมใจลานดังจับแผ่นกนกกนากิดกายคุมเป็นระงะประจุคลีลันงะจักกลายเกษมแปลงติงยับอินโนลันลาเกรดแปลงกลายสวยปราลรำแกงกลายรัวตึบกลายยันอันเตอมอมอจักงะและนันเกรมแกงกลายดับไอนังเนื้อบุญสังตินอกกระบินตึมดังเวียงตรงไอเก้ากะลู่ประโยต้มหังงะมกราวิทตึมกระจายลันรูแงมกราสังกระบินถากเรตึมไกลเทกระปักลำพระแงมกราระยะยวาลันอันตรพระรูกระพงได้เรียมได้หอกเก่าดังและนันตึมพระโยต้มหังไกลติบนึกบนสังลำลุปลุรำเทนกกระบินดงจีเก่าที่วาอันลำจุงเอิงดังแกแองความกิจแก่กระนองพระดังจารคว้าหอยดงยังยังจารปิมยะไกลกระบินจีโบจิงกือแปะตึมพระดังเท่ากระจับพระเมามึงกือนักกุดึงมือไกลแจงมึงด่างเวียงและนำนึกบวนแซงดึงไกลมกบอซับตรงชายตีนอกกระบินจิงพระแปะลุกระตื้นกระเซมกลังมกบเป็ดเซมกราดึงไกลเละลานเมาตีกือนักกุ
2: รอยตัวอ่ำหลันปลุกเอปูลกระเซมกลังโบรดลับลุซาหัวดงเยยังจารมึงดงจีตือไทยยางลำกระนังกิดไก่พระด่างจารกแองควากิกายหอยดงยังยังจารแบลันเล่าเนามาพระหังกระนังพระสั่งเจแอสะเอชุบกะกะไลตะพมพาวิทกระนังถามพระกนุกนาและนันเกรดลังแบยวนกมาพระกระดับนังเอ็นเตลอยงะพระตะพมพานกนังมาพระกนุกนากระนังพระสั่งเจแอตัวคืน
1: Hi te tap pa vet ka nong pra san chi e tua kul sa e sup dim la ra klai ma pro he ke chap be da sa dok ma luk let let lan ka yua pro ma lu mdu ma pro ka ba ka drap nang yua le nan ka drap nang mro ka jap si klai chang o ka nong pra san chi a sa mo klai chao pa plo pa chum nu ma pro ka nu ka na be da ra nai ma tlap lu ko chu chum nu ma pro duj a dok ka ba ka chu chum nu ma pro លោកនោះមកប្រាទូកបះកណាត្រុះនឹងងាប្រាសិនណឡងក្លាំម៉ាក់លូមតាប្រាលំនោះក្រេតឡងហេតែតំផាពីមគំបិតបិតតនណលូប្រាំរោមកចៅយោទួមហលូមតាប្រាលូកនឹងថែប្រាំថេមទេក៏យោណាន់កែតូអឺឡៃពូទីងាហាត់រភិនម៉ាក់ប្រាលនំដឹកមិសិមក្រាដុកលុចលូរិមងណៃជីងដុំក្លែសាយាសុបត្រងកៅហងកនឹងថារប្រយោទួមកតំប្លាំសិមក្រាដងជីទឺថៃសាងឡំកនឹងគិតការប្រដាងចារកែអង្ខហួយដងញ៉ិនសិនចារខ្វាយពុលកសិមឡាំងគិតកាយកនឹងប្រសាងជីអាសាយាសុបក៏តឿនកសិមឡាំងក្រាំឌីកនឹងថារប្រកនោះកណាចងកំផាមនេះមកប្រយោគួផងប្រម៉ោហេតែលេះដាប់ផាវេតដងជីលកិតកែសាកតឿនកសិមឡំសិមក្រាដុំនោះសាំងដូកលន្លាងានកត្រាប់កណូកណាលឿហេត្រាំទុនសិមក្រាដុំក្លាន់លះកប៉កក្លែបយោកត្រាប់នឹងរោលំប្រងាមក្រារាំអាររ
2: យទំលានព្រុអេពុលកសិមក្លាំងមរោតឡោប្លោសាលំហួយដងញយ៉ាងចារមឹងដងជីទៅថៃយ៉ាងលំកណឹងគិតកែប្រដាងចារកែអង្ខគិតកែហួយដងញយ៉ាងចារពេលលានឡោណៅកសិមក្លាំងប្រមក្រាមឌីកណឹងថាប្រកណុកណាលុយងែអន្តប្ររូកែអេពុលគណទុំនេះម៉ាក់ប្រលេនអានហត្រមនិចសេមក្រាកដាប់នឹងថងងានកដាប់កណុកណាលុយកលៃងែពីមូកណឹងប្រសាំងជាអទួគឺ
0: អន្តរជាតិប្រាវិសសាខាងភូមារងៈប្រះឯកចាប់លំណានអន្តះអន្តីប្រងៈមក្រាធម្មអារមោប្រាវិសពុទុទឿនកត្លឿនសាក់ត្រងកោកាចារមារម្ពោអេពុលគណៈទុំនេះមកប្រះលែនអនមកលៃកតំប្លាំងមិនសិរកលៃលេះលានកាប្រះក្រេតលាំងកដាប់នឹងថងកនុកណាទីនុកមកប្រះទឹមនេះលំអេពុលកជាមក្លាំងលែនអនពីឡាកទឹមកណងធម្មប្រះមកលៃត្រងសាយពីមក្លាទឹមហតប្រាក្រៃតឡងងានកដាប់នឹងថងអេបេក្លៃបែយាសាំងអេដៅលេនទឹមនុកមត្រមគុណក្លៃរតំទីគលណាគូប្លូរំទីនុកកបិនដងជីទៅថាយ៉ាងលំកណងគិតកាយប្រាដាងចារកែអង្ខាគិតកាយហួយដងយ៉ាងយ៉ាងចារពុំនេះក្លៃគីកទឿនក្លៃចឹងក្លំងាមឹងកណងប្រាដាងកណងប្រាសាំងជាអាយពលយាសាខ្វាងភូលំប្រាមារឯកចាប់ក្លៃម៉ាក់ប្រាឌីមឡាប្រាងាកំនិបួនសាំងលែនអនកណងប្រាទុំក្រាមណាំប្លៃអេតៃតបំផាវិតកតឿនកសិមក្លាំងងាទុជីងតភិនម៉ាក់ប្រាចឹងសេរក្លៃលេះលានលំក្លៃតបំផាប្រាម៉ាក់មកបំពេតសេងក្រាទុទឿនងានកដាប់កំខើក្លៃលុយអៃម៉ាំង
2: អេពុលកសិមក្លាំងលំអទុក្រេតក្លាំងប្រាថាក្រេះយ៉ាងបូនហួយដងញយ៉ាងចានតាក់ឡាក់មរោណៅកសិមក្លាំងក្លៃម៉ាក់ប្រាមឹងទឹមសង្ហរៈអេតៃលេតបំផាវិតទីវលទីហួ
1: លឿងហត្រប្រតំផាវិតនុកមតំជត់វលទុយហួមរមងទួបលកជុសង្ហរៈកនុកណាំកំជីងអទុកលុតឡបសង្ហរៈសង្ហរៈរមតោហដែឌៀតម៉យបេះទួបលុបោទុសង្ហរៈកលសាទួតឡោម៉យបេះឡបលុបោទុហំប្លុតបានេបោកជុទុឡបលុជោហដែរមរៈឯដែតំផាវិតឌុំសង្ហរៈអតតុកមកលែតលេះឡាននុកនឹងនឹងយោអតិទុំសង្ហរៈនុកមតោរមកាន់មឹងសង្ហរៈផុនហដាប់ឆាត់លេះចាំក្រាវិតលូនឹងតោរមទេទុំនុកកបះកាកណារណែមតោអតុកកបះបនិកបះណែមតោលេមទេក្លេះរមមោសង្ហរៈកាយបោនុកនឹងនឹងយោកប្រះដេះទុកយ៉ាងហួយទេសង្ហរៈឯងៅក៏ណានក្លែកំផាប្រះពេះឆ្លាប់ប្រកំឡានកណែមតោមដូចបាប្រះលឿរៈកុលកៈទេទុំសះរៈអន្តុកមកក្លែកួនកបាក់ហេពុលទោះម៉ាក់ទុំក្លែរងកោមងវលលណានមងទុំសះរៈពេះលមប្រះហងទុំកណងថារប្រះយោទុំមិនបតនកាជាទុំនិកមប្រះនោះក៏ហួយដងញៀនសិនកណងប្រះសានជាអាចារកសៀមខ្លាំងមិនសិរមក្រាក្លែទេឆ្លានគួនកបាក់
2: មកបប្រឡោះមកហឹមក្រាំជីងព្រមណែជីងសាលំទឹមហត្រមឌីកយ៉ាតភូនមឹងសាអែនិងលំក្លៃជលកាមពិតទុះធុនទួយបើមកប្លុមរមកនឹងប្រសាំងជាអែសាហឹមថោ
0: លួយស៊ីក្លៃជលកាសានឹងអាយអ៊ឹមធឺក្លៃទុះពីលេលំនំតាប្រហឹងនុកប្រងគឹមប៉អិនទុអ៊ីម៉ាប្លុអ៊ីម៉ាហេតតា
3: tum pra mo pim ding te nan la kram jing pum ngam nang lo ma sang kang pem nang dung ru pra lo kit tik plem na sang chu phun rom nang bin sat nok len an pra lo ma pya yo ka dap nang mrau ka nau ka nak pet thang nan mdi ka ya pra san ting va reng ka tha kre tem san len an san tlang kring nga lo ma dap pha wam chem kra ya bin sat nok tum bal bun sang tuk mrau han tha pra tom chat e tao len an tum ta pra phun lam bun sang sam ding ti ka pra em thur tum dap pra yo kop hang klai chol ka mdi mlar klai chakal mung pra lo ma mdi ino yom pum ngam nang lo ma len an klai rum kop mdi ya pra tum kra klai tip ta
2: ที่วัลที่หากระนังพระครูพิการราชาจากลักกวบปิดทางกระนังกิจกายแห่งจำพระเมืองตรงเอิงกระนังพระครูพิการราเวียดนามเล่นอันเกตพระดิไอเตเรมรัมอาร์แอร์เอตักพระเวียดนามมรอมโกมจิงกระกบินโบเรมลายงานจำพระแอร์เอตักพระลำสังระทนเรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกจู
1: หาดับร้อนละไอ้ประดูดและมาประกาศลอยเบาต่อไปในตัวปลาปะโจหัดได้รำพระเตตุ้มสาระเกลซาและดันเกิดตัวตีมาสะลำจารมอแอบะดึกบิงวันหวาตุยอันไตและดันสนฟึกเกมตัวตุ้ดลับและต่อไปในเบาต่อแอกเศร้าตักไพร์มรามอมพารวมกบดีหนึ่งตัวจักกะแซมไลมดีแกลสุดประหลาดดันกระจายใส่กะหัดได้รำพระกริ่งเล็ดลานตีโลกับเบนมนุษย์เปียลามอปอกมปลังและเกิดตุ่มนักเลงะหัดจับรัวเฮิมท่อปรอมกรามจิงตุมะเกรเปียวและนันกอมจิงแปรได้แรมพระนำแอกระซอยโมนังเท่ากอมดิบนักบังหะตัวจักลำสังระไกลดับปีนังตัวจักนักบังหะกระเซียมตั้งไกลสุพรรณหัดได้แรมพระ
2: เราในประดังกระนังประสังเจแอสะไตหัวกวบปิดหังระเกลมเราเล่นอันแจมดงสับลุ่มดงรูปแตกลักกวบจริงจับประดบยำนึงกระพงเดบุญกระนับกระตื่นเรมเท่าลำสะ
3: ตีจับประเราปลุกมาจอดเดบุญกระนับกระตื่นเรมเท่าแม่มนึงดบเยอร์หังไอโนยมตัวปลุกปะไอกลักไอมาตุไอปอบรักกรับนุ่มนึงมอยโนยมกระจุตุไอปอบรักหันจับประหมอกไรงะปิดรำมึงกระนังประตูมกราเบ็ดนองเงือกรินวัลบุญมาทดเล่นอันกระนังประตูมกราดังกี